తమని తెలివి తుకు ขอติรัยเอ่อกุมะละตังมะนีเตลีนีตุกุมะกุสงระเถบะบะคละสะมะยะตะลุมะชิวะจุย

เอาไปไล่ขึ้นในคณะโต๊ะหรือสามมุ่งจังคณะไล่แค่ไต่ให้ไห้หรือสามมุ่งคณะไล่มันในบุคคลทางไล่ยังเจนียก็อาศึกกับบังจีนี่มุ่ยจมานอปันตันยิ่งจระกรีแค่บ้าคณะโต๊ะหรือสามมุ่งตั้งชนะคณะไล่เนี่ยเอาไปนี่ยากุลบุจีนี่แต่กิจปันดาคณะโต๊ะขรังปันดาอารมณ์บุจึงหรือสามมุ่งคณะไล่เนี่ยเฟียบว่าตาบุกโอจระโอหรือสามมุ่งฟัดยิ่งคณะไล่เนี่ย